0: you can leave me behind. Trust me, I'll only hold you back. I'll be parked right here, waiting for you, while you let loose on the dance floor. Because as much as you hate to leave me for a night, I'd love to see you in the morning even more. Thanks for leaving me. Have a good time, buddy.
1: Leave your car behind. Impaired driving ends here. Mad Canada.
2: ฮะฮะกูยาเดชินกูยาไม่ชอบก็ได้ยินกูยาแต่แค่นั้นแค่ตอนนี้ตอนนี้ก็เลยสุดแล้วไปก็ได้ยินคนมันชอบสนติกอมันแต่ถ้าคนเสียวิเลสนี่มั้ยทุนี้ชุดโตนี่ยังเรื่องอะไรงั้นแต่การเสียวตัดทัดให้เหมือนสิว่าอันใดสิว่าทุนคนเหมือนเสียนี่อยู่กับข้าสุดแล้วสิคือว่าโง่แล้วก็ยาก็แกชุดโตไอ้ตรงตอนนี้ใครข้านี่ก็คือแรกท่านนั้นส่งอีกคนขาดีเราเคยเจอว่าเจ้าตัวเล็กๆมันแต่ฮะให้จงก็จะข้ามตัวจงราคาหนุ่มเคยซื้อแล้วราคาสูงกว่าซื้อแล้วราคาต้องหินเตี้ยถ้าการีตากูเยอะว่า1950กูเยอะแต่นี่ร้านจะต้องหินเตี้ยร้านสุดหน้าเตี้ยถ้าการราตาคนเลยตัดสินบัตรได้อันเดก็ตอนที่อาจจะราคาอยู่นั่นสิเราติดตั้งกว่าที่เราก็จะดูที่เลยอีเต็ดเดียวก็แต่ค่าเราเที่ยวเที่ยวแค่นี้ค่าเที่ยวเที่ยวมิเชลครับเสร็จมิเชลขาดอีกโอกาสอยู่ที่นั่นสักนี้เอเซนเนเดสนะแต่ก็มุ่งที่คุณนัทขาดอยู่สิงห์ไปแค่เที่ยวเที่ยวกูแค่นี้สูงหรือไปแค่เลที่ดีสินะก่อนก่อนค่าตัวสูงที่หัดเราต้องเขาเรียกคนตัวเด็กที่ขาดแต่ละคนอาจจะจงลุกตัวเสียที่ก็ได้ส่วนตัวที่ที่แค่นี้วันนี้สิ่งใดนั้นสิ่งสมานนี้ที่เราสามารถยึดมาได้สมเราต้องเรียกจงแค่นี้ถ้าได้วิ่งแค่นี้แล้วก็ได้บาลานซ์ตัวเสียทายสมเหตุนี้แต่ก็ได้บาลานซ์แต่วันนี้สระวันนี้ตีน้ำวันนี้กูยังสมนี่กูยังขาดตาคนละขาดไปแก่ขาดสินอะไรที่วิ่งแล้วก็ได้บาลานซ์ตัวเสียที่เสียทายสมปะอากูเตี้ยไอ้คนชอบก็ดีอย่างนั้นตาคนละข้าพูดยิ่งจะทวีตอวตารเสียงอะไรวิตูอย่างนั้นตาคนละข้าถ้าบอกเจ้าข้าตาเสียงอะไรนู่นราคาหนุกข้าราคือก็เรื่องอ้าวไหวใจฮะข้าอาจจะกูยิ่งอากูเนี่ยที่สั่งกูเห็นนี่คนละว่าตาเจ้าเต้กูตายรู้สิ่งที่อยู่คุณเนี่ยอิจฉาล่าจะอิลีว่าเหรออากูรักเนี่ยเคยข้าให้สายจากของก็สายจนตัดเส้นเตะจริงสมติกวันที่ไอ้แค่เส้นคนที่ตากูเห็นได้สินะตอนที่คนกูอยากเจอเราเสียที่ยืนเงี้ยจากคนรักเหตุถ้าสุดสันตายก็ได้ต้องตายที่อยากเจอเราก็ยังไม่เจอเราได้ใช่ที่ดูจันทร์ว่าว่าแต่ในเคยที่เราข้าคือจะรักกูอยากให้อยู่จันทร์เราคนนี้ตอนที่เขาลูกคนจะนิสัยแกถ้าจะนิสัยจะนิสัยข้าแล้วจะนักปากเขียนมาสิโลกเอติฮะคนรักเงี้ยสละเอ้ยแต่รักสุราก็ยิ่งขี้เหนียวยิ่งรีบฮะท่านดูเอ้ยคนจะนักแก่ตัวสงฆ์เนี่ยรักจะนิสัยจริงแต่นักข้าก็หัวใจน้องฮะคนเอี้ยตีตาเอ้ยเนี่ยจิตต้องการสมติของมุขได้จงกูพูนีรู้สินั่นแหละยาเจ้าข้าหิ้งฟ้าราชเดชยาถ้าคนนั้นฟ้าราชเดชว้ากูยากโกวลโกวลคนลิงเคยชมก็ถ้าคู่กูยากคู่แค่แรงซะเนี่ยจะเกิดเหรอคู่คนสนิกูยากคนนี้นิวเอสเซกิกาข้าเหรอคนนี้ข้าหนุ่มเคยชมในคนนั้นละข้าก็ได้เขาแต่ตอนที่ชมมีตาเคยชมแต่ตอนนั้นเนี่ยไปเลยอุ้งตาอาการแต่ยาลิงก์ยาอยู่ก้าเจนยาฟื้นก้นเอลี่ฟาริเซ่ก้าเจนก้นเอ็กโกร์ก็มันไม่ทุ่งเอ็กโกร์เดียวคนตั้งสมบัติได้ไอ้ส่วนสุริกันนักเลยแต่ก็ได้คนว่าเศรษฐุรีเลดีอาการแต่บัตรได้ไอ้ยาสุริยิ่งสมัครเองก็จะได้แต่กูจะฟังก้าไม่กูยังขาดเลยฟาริเซ่เนี่ยเป็นวันแล้วนะครับที่ท้ายทุกวันทักกันคิดเกิดเลยอะไรเหมือนเลยอะไรสักเนี่ยครับเอี้ยนี่ว่าเลยอะไรราชเดชคนละมุสตานกันนะฮะเขาได้ช่วยก็ได้ยินอะไรวิวไอ้ทุกคนในมุสตานก็ยุคนว่าท่านเสนาคนเขาจีนก็จะท่านเสนาคนท่านยุคนจงคนที่ใช้ทั้งที่ดูกันแล้วชอบท่านชอบท่านแต่เลี้ยขวายเลี้ยอะไรกันแต่ละคนเลยเอ๊ะเสะจุดจังเสะเอเกจุดจังเสะเจดเดตเอลวารัต
3: This is Aurora Recovery Center, working for you.
4: Hi, my name is Taylor. I am 346 days sober. Being able to find that belonging that I've been looking for most of my life, I've been able to kind of carve a pathway here. And I do feel like long-term treatment is probably a good choice for most of us. I know it's been the key essential part of my recovery.
3: Call us now at 204-642-8058.
5: We are